ยากายโรลตาวิริลูกจักรีบาไซเซปัสิงดีเปียนาดาทกจอมอบอมไมเตยอิมาเลบักบูไซทาซาเวยไซดาออลมานิปูร์มิวสิกแอสโซเชชันกีไซเซปักังบูไลโชลิไซดามายิงบัมอนุเรขาเดวีโกติมายุมสุรจันทร์ศรมาอมาดีอาหันเทมสารอสบาลาเดวีไซริงบัสิงดีอิมาเลบักบูไซทาซาเวยไซดารัตน์กุมารลอยตุงบัมไลโชลิไซดาโซบิตามงจัมไวคอมนอเรนไมเตยอมาดียุมนามจอยกุมารสิงอดอมนาทาวรัมตาวิริบัสยากาสบานีอิมฟัลกีกังลาเจเนลดะกินี